รันดำหนังลมบางสุริทองแก้วระทอกศิระพระทอกศิระอิงกราพลีอาราดตุ้มข้าจะประชงอคุณตุรีอลองสีจะประชงปนบ่มหลังเปรกจามาดีมาลองลางกิจกิสันอภิตาชิรายเดลเป็นศิวสการะฮาวาราอารลุกีลางกิธีอังเท็กซีดูปนบ่มหลังลางกิธีกิดูเป็นหน้าจอกกิดูกิทักกิสุงละเป็นอาสนสนอคิสุกิกลังลามชิรกตอกอรรตุมสรการพันลามที่ปัจจินิพนโลปรานโมยหินนัดกิลังอดีปาร์เมนเป็นตากิสุงกิพวารรตุมาพันดวายพวายละเป็นอคิย่อยเป็นสีลังพนโลมินิสเตอร์สัตปูนารินโรโมดีเป็นตาปัตุมีทีลิโฟนอวาร์ไซเป็นยูเนียนมินิสเตอร์สัตบานันดาสุนวาลพันอาสามารถลังกิธีเป็นกิสุงอภุทักบิดิสุรีชุบช่อยปนโลกยูเนียนกอร์เมนอลัมตอยเป็นอินเตอร์มินิสเตเรียลอาหัมพังตุมอาสามกอร์เมนละเป็นมันเป็นกิดูกิลังชารีอาเกฮอยตุมอาร์ดีดูจอดเป็นชิรายเดวะฮาวาร์อลงบาร์ลาจาลาอาร์วิกิธีเป็นกิสุงกิพูนังอลัมจิงกิชิงไวยอภันเมฆังนีปดุปนโลกกังเนียไม่ลงมีด้วยหินนัดเกลังมินิสเตอร์กิชอบมหันโตอันปาราตาชิรายเดวดิสทริกคอมมิชเนอร์ด็อกเตอร์เนฮาจาดอบซีเนียร์ซูเปอร์เทนเดนต์ออฟโพลิสสุรจิตสิงห์ปานิสเซอร์สเปเชียลสเกตรีทูเดอะรีเวนิวดีพาร์เมนต์บาสกอร์ปีกูเป็นดังโลกมันเป็นกิดูอักเกฮอยตุมตาจิตตงดุลโลกิสุงกิพวราระตุมาพันกิราบกิตุเทกจีพันกัจิงกิจิงไวกัจุปัตเตปพีฮัลโลโซอหัมพังอตุมลังกังลุมกังลุมอลองรีอลองตาเกลังดามาพันโฮมรีดามทุโลลาโซอหัมพังอตุมปินิสิบาสกราวารอลุตาเปรกจามอลองรีอลองโฮมรีดามซีลังกิเทเป็นกิสุงกิพวราระตุมาพันจิตตงดามทุโลAssam Power Distribution Company Limited APDCL ahin pen sayamu chirok tok pen lang thi lang pleng along ri kisung ge phu atung ki jok wan ji apan sai or pun lo Sivasagar Jorhat Chiraideu Dhubri lapen boy gaon ahabar along ta APDCL aham phang pen do de sang se pen ri hinga me kilang chari amu klem pon loเป็นงานอารมณ์สุพีลงกีรีหิงามีกังทันตาปัดดุปนโลและเป็นเทคนิคอลเอ็กซ์พอร์ตอาหารพังอัตุมชิรอกตกเป็นเกลังจารีอภิสิรีหิงามีกิรุอาศัยเคลมปนทุปโปุตะลำที่ปัจจินีมินิสเตอร์ก็คือด็อกเตอร์ฮิมันโตบิสุสรมาเป็นท่าเอพีดีซีเอลอาศัยขี้อัตุมลังกิที่อัปปะหุดดูเดสังเสเป็นสายมุกีอดปนอปอดกัจจุรุปัดดุปนโลNortheastern Frontier Railway NEFR ahinpen half long line number EC lapen number hini New Harangjo station kachileng a train towar pi ki kim ki rang kapang jang asai amo ki od bom ma jo train ka pachileng ki khang padulo nonomat line number ki thom atwar pi an si pachileng ponchot anta arniti Tele porphai troxy pen ada porphai po apor express railway service ke khangta padubonlo. Guwahati Dolobasira express la pen Guwahati Silchar express train ta ke khang padulo. Agartala Silchar Changaldan Rangia New Delhi la pen Rani.Kamalapati an kacheleng atrenta landing division pen kapacheleng ponthu ji aphan sayamu sikpon bomloputa lamthi pajini thulo kedam kebang arara tum birta apame pen kedam kebang kachela ji aphan nefr asai ki pen lamthi pajini meglo minister sarpur narendra modi pen atok asarlang aron Kiru kithai kapame ponji aphan High Power Task Force ke seng aphan lamthi pachini lo. Laso Task Force ahambhang along nong kachithang technology expert